ปาเลียนบาริตาเฮายิมเนียงกะตุบัวรำเพียงอากุนานิงอกิตาระงาวอักเลียงกะนารันเดียงกะกิตาเอสุเลียงรูเดียงตามะกอนบาสังอาดิลังกัวSurato da buang nyawa kadam ton nge kanya di da bre tu bua baka kunyaria megaran jam munyi pinyar da nyim tar bediar tamaga ingar da dinga

วงอมันตรอญาลายีกะอุจุอักขิบุญังรังคังกิไรสดักขิบุญังสัมปุลังกันนะญาล

ก็ระวังกันดังริมปวงตันไกดลันวะกอตีกิโตกอบลัดมอร์ตีกัมปังตายามยาไลสกุโลกิตาเดนะดารอด้วยลูกไปบอตาเกยยังควงบอดาจอมาจอปุ่มติกอกมานัวมังรีสิงอปุโรตนาไอเงลันยาไลยากิกออุลียนำปวงสารงวงยักุงอตกันนิตยากอติสตบาระดีคารวงมานิมพันงาไกมานัวนัวไอรูปอตนาอเมริกันงับยิสกอบาจอปุ่มนำอาวญาลัยปมุลัยญาสมกิตตสรตอริมานวาดัตไตอริตนะกิตัยบันปุลัยงะกะสิละอวะสิระวะมลันมามลันญาลัยนิงอกิตตบริตโตยิบุโรจาวะจิลันญาลัยดัปปนะปนะกะปะริตะDapat duka Tuhan, madak panamanai kita panai, panyungai, pasingan, patangan, jari apa makan, kita gak tahu mencuri, ngagak kiri, panai, ngagak sam. Ada tuduh-tuduh, ka Tuhan, siletan, komendan, nyaga sorangan,